0: เร็วดีค่ะพี่เลยค่ะ
1: Complete.
0: Complete 1518.
1: Rescue 36.
0: Rescue 36.
1: En route to Heart of Florida, one patient.
0: En route to Heart of Florida 1518.